0: ดวนเยาวะโล 8 pm
1: ยูลงวอลมาจีนินนวางงอราก็จะมารกลุยเยาวะลงอรานามิราโยเอเมียกวยอันดรีกรุยกาตรมงาจังนัปปะบลาบลาบิลดิงกากาดาวมายแลดิสคูลีนัปปอยมลานามะเลจังโววีวิงจามาจินลังนัปปะจามาจันลังโกกานิมะลาอินทรีดิวซิ่งตะนลารอยัลลายูลมะลากาจังจามาจินังบลา
2: Yo, hello. Ngarayako. Panandakor Jennifer gayuno kor borok borok. Kamengitin ngara. Witik kalmarangal. Ken pal gayil pawara. Hadiang un bala na pringa ga madal. Mari narakala ngai ga wakoy. Yurdo al bola bola na priya kamen grupan jamar kulit nan mala. Rom mala bala nya mala. Mayo.
1: Ni mukring dao ni mato grupan di pala. Nah, kami nana confess cawan mali ni maram. Nana confess cawan ni mali merikki buskul maram. Nah, kalas mala.
2: Mari kita nak pelengon ni. Murung nak pelengon ni. Dil koreoga ma ancing lel. Kamil kom mala. Wap mayam gun ga mala. Kamu ngoci grupan mala nawe. Kalam mala. Pala wap pala man. Pala meringgitir na ngunili rom ngurmala. Minci butalak ka read one.

ก็ยอมยอมกับมูลี่ยายาบ้างบ้างบ้างบ้างบ้างบ้างกันอะไรยี่ยอม